0: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุญโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุญโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี
1: พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสธรรมมัคคิเวสนะดังนี้ว่ามัคคิเวสนะท่านได้ฟังคำว่ากายภาวนามาอย่างไร But Akivesana, what have you learned about the development of body? สัจจกนิครนจึงได้ทูลตอบว่าก็แต่ท่านพระกนมผู้เจริญก็ท่านนันทวัจจโคตท่านกีสะสังกิจโคตท่านมัคคลิโกสาละก็ท่านเหล่านี้เป็นอเจลกะคือผู้ประพฤติเปลือยกายเป็นคนไม่มีมารยาทเบียมือเขาเชิญให้ไปรับอาหารก็ไม่ไปเขาเชิญให้หยุดรับอาหารก็ไม่หยุดไม่รับอาหารที่เขาแบ่งไว้ไม่รับอาหารที่เขาทำเจาะจงไม่ยินดีอาหารที่เขาเชิญไม่รับอาหารจากปากหม้อไม่รับอาหารจากปากภาชนะไม่รับอาหารคร่ำธรณีประตูไม่รับอาหารคร่ำท่อนไม้ไม่รับอาหารคร่ำสากไม่รับอาหารของคนสองคนที่กำลังบริโภคไม่รับอาหารของหญิงมีครรภ์ไม่รับอาหารของหญิงผู้กำลังให้บุตรดื่มนมไม่รับอาหารของหญิงที่คลอเคลียชายไม่รับอาหารที่นัดแนะกันทำไว้ไม่รับอาหารในที่เลี้ยงสุนัขไม่รับอาหารในที่ที่มีแมลงวันไต่ตอมเป็นกลุ่มๆไม่กินปลาไม่กินเนื้อไม่ดื่มสุราไม่ดื่มเมรัยไม่ดื่มยาดองเขารับอาหารในเรือนหลังเดียวยังชีพด้วยข้าวคำเดียวรับอาหารในเรือนสองหลังยังชีพด้วยข้าวสองคำรับอาหารในเรือนเจ็ดหลังยังชีพด้วยข้าวเจ็ดคำยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อยหนึ่งใบสองใบจนถึงเจ็ดใบกินอาหารที่แบ่งไว้ค้างคืนหนึ่งวันค้างคืนสองวันจนถึงค้างคืนเจ็ดวันหรือการบริโภคภัตตาหารตามวาระ15วันต่อมื้อเช่นนี้อยู่ด้วยประการอย่างนี้บ้าง Well, there are, for example, Nanda Vacha, Kisa Sankicca, Makkali Kosala. They go naked, rejecting conventions, licking their hands, not coming when asked, not stopping when asked.They do not accept food brought, or food specially made, or an invitation to a meal. They receive nothing from a pot, from a bowl, across the threshold, across the stick, across the pestle, from two eating together, from a pregnant woman, from a woman giving suck, from a woman in the midst of men.From where food is advertised to be distributed, from where a dog is waiting, from where flies are buzzing. They accept no fish, no meat. They drink no liquor, wine, or fermented brew. They keep to one house to one morsel. They keep to two houses to two morsels.They keep to seven houses, to seven morsels. They live on one saucerful a day, on two saucerfuls a day, on seven saucerfuls a day, They take food once a day, once every 2 days, once every 7 days, thus even up to once every fortnight. They dwell pursuing the practice of taking food at stated intervals. พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามว่าอกิเวสนะก็บุคคลเหล่านั้นเลี้ยงตนด้วยพัดอย่างนั้นเท่านั้นอย่างเดียวหรือข้อนั้นไม่เป็นฉะนั้นท่านพระกระดมผู้เจริญบางทีท่านเหล่านั้นก็เคี้ยวของควรเคี้ยวอย่างดีบริโภคโภชนะอย่างดีลิ้มของลิ้มอย่างดีดื่มน้ำอย่างดีให้ร่างกายนี้มีกำลังเจริญอ้วนพีอกิเวสนะ but do they subsist on so little? No, Master Gautama. Sometimes they consume excellent hard food, eat excellent soft food, taste excellent delicacies, drink excellent drinks. Thereby they again regain their strength, fortify themselves, and become fat. อกิเวสนะก็บุคคลเหล่านั้นละทุกขกิริยาที่ประพฤติมาก่อนและบำรุงร่างกายนี้ภายหลังเมื่อเป็นอย่างนั้นกายนี้ก็มีความเจริญและมีความเสื่อมไป What they earlier abandoned, Agivesana, they later gather together again. That is how there is increase and decrease of their body.อากิเวสนะก็ท่านได้ฟังเรื่องจิตตภาวนาไม่อย่างไรสัจกะนิกรันธบุตรถูกพระผู้มีพระภาคตรัสถามในจิตตภาวนาก็ไม่อาจทูลตอบได้ But what have you learned about development of mind? When Sajaka, the Nikandra son, was askedby the Blessed One, about development of mind, he was unable to answer. หัวข้อกายภาวนาและจิตตภาวนาขณะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับสัจจกนิกรันธบุตรว่าอกิเวสนะกายภาวนาที่ประพฤติมาก่อนซึ่งท่านอบรมแล้วนั้นไม่ใช่กายภาวนาที่ถูกต้องในอริยวินัยนี้ท่านยังไม่รู้จักแม้กายภาวนาจะรู้จักจิตตภาวนาได้อย่างไรบุคคลผู้ไม่ได้อบรมกายมิได้อบรมจิตและบุคคลผู้ได้อบรมกายผู้ได้อบรมจิตมิได้ด้วยวิธีใดท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าววิธีนั้นสัจจกนิกรันธบุตรรับสนองพระดำรัสแล้ว Then the Blessed One told him, Agivesana, what you have just spoken of as development of body is not development of body according to the Dhamma in the Noble One's discipline.Since you do not know what development of body is, how could you know what development of mind is? Nevertheless, Agivesana, as to how one is undeveloped in body and undeveloped in mind, and developed in body and developed in mind, listen and attend closely.To what I shall say? Yes, sir. Sajaka, the Nikanta sons replied. พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าบุคคลผู้มิได้อบรมกายมิได้อบรมจิตเป็นอย่างไรคือปุถุชนในโลกนี้ผู้ยังไม่ได้สดับเกิดมีสุขเวทนาขึ้นทุกสุขเวทนากระทบแล้ว มีความยินดียิ่งนักในสุขเวทนาและถึงความเป็นผู้ยินดียิ่งนักในสุขเวทนาเมื่อสุขเวทนานั้นของเขาดับไปเพราะสุขเวทนาดับไปทุกขเวทนาจึงเกิดขึ้นเขาถูกทุกขเวทนากระทบเขาแล้วก็เศร้าโศกเสียใจร่ำไรตีอกกร่ำกรวนถึงความหลงไหลสุขเวทนานั้นแม้ที่เกิดขึ้นแก่เขาแล้วก็ครอบงำจิตอยู่ประเหตุที่ไม่ได้อบรมกายทุกขเวทนาแม้ที่เกิดขึ้นแล้วก็ครอบงำจิตอยู่ประเหตุที่ไม่ได้อบรมจิตสุขเวทนาและทุกขเวทนาทั้งสองฝ่ายที่เกิดขึ้นแก่ปุถุชนคนใดคนหนึ่งอย่างนี้ก็ครอบงำจิตอยู่เพราะเหตุที่ไม่ได้อบรมกายเพราะเหตุที่มิได้อบรมจิตอกิเวสนะบุคคลผู้มิได้อบรมกายมิได้อบรมจิตเป็นอย่างนี้แหละ How อกิเวสนะ is one undeveloped in body and undeveloped in mindHere, Agibesana, pleasant feeling arises in an untaught ordinary person. Touched by that pleasant feeling, he lusts after pleasure and continues to lust after pleasure. That pleasant feeling of his ceases. With the cessation of the pleasant feeling,Painful feeling arises. Touched by that painful feeling, he sorrows, grieves, and laments. He weeps, beating his breast, and becomes distraught. When that pleasant feeling has arisen in him, it invades his mind and remains, because body is not developed.And when that painful feeling has arisen in him, it invades his mind and remains because mind is not developed. Anyone in whom, in this double manner, arisen pleasant feeling invades his mind and remains because body is not developed, and arisen painful feeling,Invades his mind and remains, because mind is not developed. In thus undeveloped in body, because mind is not developed, is thus undeveloped in body, and undeveloped in mind. ก็บุคคลผู้ได้อบรมกายได้อบรมจิตเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับแล้วมีสุขเวทนาเกิดขึ้นถูกสุขเวทนากระทบเขาแล้วไม่มีความยินดียิ่งนักในสุขเวทนาและไม่ถึงความเป็นผู้ยินดียิ่งนักในสุขเวทนาสุขเวทนานั้นของเขาย่อมดับไปเพราะสุขเวทนาดับไปทุกขเวทนาจึงเกิดขึ้นเขาเมื่อถูกทุกขเวทนากระทบเขาแล้วก็ไม่เศร้าโศกไม่เสียใจไม่รำพันไม่ตีอกกร่ำกรวนไม่ถึงความหลงไหลสุขเวทนานั้นแม้ที่เกิดขึ้นแล้วกับอริยสาวกก็ไม่ครอบงำจิตตั้งอยู่เพราะเหตุที่ได้อบรมกายทุกขเวทนาแม้ที่เกิดขึ้นแล้วก็ครอบงำจิตอยู่ไม่ได้เพราะเหตุที่ได้อบรมจิตสุขเวทนาและทุกขเวทนาทั้งสองฝ่ายที่เกิดขึ้นแล้วแก่อริยสาวกผู้ใดผู้หนึ่งอย่างนี้ก็ไม่ครอบงำจิตตั้งอยู่เพราะเหตุที่ได้อบรมกายเพราะเหตุที่ได้อบรมจิตอกิเวสนะบุคคลผู้ได้อบรมกายได้อบรมจิตเป็นอย่างนี้แหละ And how, Aggivesana is one developed in body and developed in mind. Here, Aggivesana, pleasant feeling arises in a well-taught, noble disciple. Touched by that pleasant feeling, he does not lust after pleasure or continue to lust after pleasure. That pleasant feeling of his ceases. With the cessation of the pleasant feeling, painful feeling arises. Touched by that painful feeling, he does not sorrow, grieve, and lament. He does not weep, beating his breast, and become distraught. When that pleasant feeling has arisen in him, it does not invade his mind and remain, because body is developed. And when that painful feeling has arisen in him, it does not invade his mind and remain, because mind is developed. Anyone in whom, in this double manner, arising pleasant feeling does not invade his mind and remain, because body is developed. And arising painful feeling does not invade his mind and remain, because mind is developed. Is thus developed in body and developed in mind. สัจจกานิครนจึงได้กราบทูลว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ข้าพเจ้าเลื่อมใสท่านพระสมณโคดมเพราะท่านพระสมณโคดมได้อบรมกายแล้วได้อบรมจิตแล้ว I have confidence in Master Gautama. First, Master Gautama is developed in body and developed in mind.พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าอังคิเวสนะท่านนำวาจานี้มาพูดกระทบกระเทียบกับเราโดยแท้แต่เราจะบอกแก่ท่านว่าเมื่อใดเราโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากวังผนวดเป็นบรรพชิตเมื่อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่จิตของเรานั้นจะถูกสุขเวทนาที่เกิดขึ้นครอบงำอยู่หรือจะถูกทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นครอบงำอยู่ Surely, Aggivesana, your words are offensive and discourteous, but still I will answer you, since I shaved off my hair and beard, put on the yellow robeAnd went forth from the home life into homelessness. It has not been possible for arising pleasant feeling to invade my mind and remain, or for arising painful feeling to invade my mind and remain. สัจจกานิครนจึงได้กราบทูลว่าก็สุขเวทนาที่เกิดขึ้นซึ่งพอจะครอบงำจิตตั้งอยู่หรือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นซึ่งพอจะครอบงำจิตตั้งอยู่คงไม่ได้เกิดขึ้นแก่พระสมณโคดมผู้เจริญโดยแท้ Has there never arisen in Master Gautama a feeling so pleasant that it could invade his mind and remain? Has there never arisenIn Master Gautama, a feeling so painful that it could invade his mind and remain. พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าอักขิเวสนะทำไมเวทนาทั้งสองจะไม่พึงมีแก่เราเราจะเล่าให้ฟังก็ครั้นก่อนการตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ได้มีความคิดขึ้นว่าการอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัด เป็นทางแห่งทุลีการบวชเป็นทางปลอดโปร่งการที่ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์ให้บริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังที่ขัดดีแล้วไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยต่างที่ดีเราควรโกนผมและหนวดหนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากวังบวชเป็นบรรพชิตเถิด Why not, Akibesana? Here, before my enlightenment, while I was still only an unenlightened bodhisattva, thought household life is crowded and dusty. Life gone forth is wide open. It is not easy while living in a home to lead the holy life utterly perfect and pure as a polished shell. Suppose I shave off my hair and beard, put on the yellow robe, and go forth from the home life into homelessness.
2: ได้ตรัสถึงพุทธประวัติตอนบำเพ็ญสมาบัติในสำนักอรหัตตบทอกิเวสนะก็ในการต่อมาเรายังหนุ่มแน่นแข็งแรงมีเกศาดำสนิทอยู่ในปฐมวัยเมื่อพระราชมารดาและพระราชบิดาไม่ทรงปรารถนาจะให้ผนวดมีพระพักนองด้วยน้ำตาทรงกันแสงอยู่เราจึงโกนผมและหนวดหนุ่งห่มผ้ายอมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้ว Later, while still young, a black-haired young man endowed with the blessing of youth in the prime of life, though my mother and fatherwished otherwise, and wept with tearful faces, I shaved off my hair and beard, put on the yellow robe, and went forth from the home life into homelessness.
1: เมื่อผนวดแล้วก็แสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลขณะที่แสวงหาต่างอันประเสริฐคือความสงบซึ่งไม่มีทางอื่นยิ่งกว่าได้เข้าไปหาอาราลดาบทกลมโคตรแล้วกล่าวว่าท่านกลมะข้าพเจ้าปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้เมื่อเรากล่าวอย่างนี้อาราลดาบทกลมโคตรจึงได้กล่าวว่าเชิญท่านอยู่ก่อนธรรมนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับธรรมะที่วินยูชนจะพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองตามแบบอาจารย์ของตนเข้าถึงอยู่ได้ในเวลาไม่นาน Having gone forth in search of what is wholesome, seeking the supreme state of sublime peace, I went to Alala Karama and said to himFriend Kalama, I want to lead the holy life in this Dhamma and discipline. Alala, Kalama replied, The Venerable One may stay here. This Dhamma is such that a wise man can soon enter upon and abide in it, realizing for himself, through direct knowledge, his own teacher's doctrine.จากนั้นไม่นานเราก็เรียนรู้ธรรมะนั้นได้อย่างรวดเร็วชั่วขณะที่ปิดปากจบเจรจาปราศัยเท่านั้นก็กล่าวญาณวาทและเถรวาทได้ทั้งเราและผู้อื่นก็ทราบชัดว่าเรารู้เราเห็นเราจึงคิดว่าอรหัตตาบทกลมโคตรประกาศธรรมะนี้ด้วยเหตุเพียงความเชื่ออย่างเดียวว่าเราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ก็หาไม่ได้แต่ท่านอรหัตตาบทกลมโคตร
2: ยังรู้ยังเห็นธรรมะนี้ด้วยอย่างแน่นอน I soon quickly learned that Dhamma as far as mere lip reciting and rehearsal of his teaching went, I could speak with knowledge and assurance, and I claim I know and see. And there were others who did likewise. I considered, it is not through mere faith alone that Alala Kalama declares, by realizing for myself with direct knowledge, I enter upon and abide in this Dhamma. Certainly, Alala Kalama abides knowing and seeing this Dhamma. จากนั้นเราจึงเข้าไปหาอาราละดาบทแล้วถามว่าท่านกัลลามะท่านประกาศธรรมนี้ว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเมื่อเราถามอย่างนี้อาราละดาบทกัลลามะโคตจึงประกาศอากินจัญญายตนะสมบัติแก่เราเราก็คิดว่ามิใช่แต่อาราดาบทกัลลามะโคตเท่านั้นที่มีศรัทธาแม้เราก็มีศรัทธามิใช่แต่อาราดาบทกัลลามะโคตเท่านั้นที่มีวิริยะแม้เราก็มีวิริยะมิใช่แต่อาราดาบทเท่านั้นที่มีสติแม้เราก็มีสติมิใช่แต่อาราดาบทเท่านั้นที่มีสมาธิแม้เราก็มีสมาธิมิใช่แต่อาราละดาบทเท่านั้นที่มีปัญญาแม้เราก็มีปัญญาทางที่ดีเราควรบำเพ็ญเพียรเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่อาราละดาบทกัลลามะโคตประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วยปัญญาเองเข้าถึงอยู่จากนั้นไม่นานเราก็ทำให้แจ้งธรรมะนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงแล้วแหละอยู่ Then I went to Alala Kalama and asked him, Friend Kalama, in what way do you declare that by realizing for yourself with direct knowledge you enter upon and abide in this Dhamma? In reply, he declared the base of nothingness. I considered not only Alala Kalama has faith, energy, mindfulness, concentration, and wisdom. I too have faith, energy, mindfulness, concentration, and wisdom. Suppose I endeavor to realize the Dhamma that Alala Kalama declares he enters upon and abides in by realizing for himself the direct knowledge, I soon quickly entered upon and abided in that Dhamma by realizing for myself with direct knowledge. จากนั้นเราจึงเข้าไปหาอาราดาบทกัลลามะโคตแล้วถามว่าท่านกัลลามะท่านประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แช่งธรรมะนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้หรืออราดาบทจึงได้ตอบว่าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าบุคคลผู้ไม่ได้อบรมกายมิได้อบรมจิตเป็นอย่างไรคือปุถุชนในโลกนี้ผู้ยังไม่ได้สดับเกิดมีสุขเวทนาขึ้นทุกสุขเวทนากระทบแล้วมีความยินดียิ่งนักในสุขเวทนาและถึงความเป็นผู้ยินดียิ่งนักในสุขเวทนาเมื่อสุขเวทนานั้นของเขาดับไปเพราะสุขเวทนาดับไปทุกเวทนาจึงเกิดขึ้นเขาถูกทุกขเวทนากระทบเขาแล้วก็เศร้าโศกเสียใจร่ำไร ตีอกกร่ำกรวนถึงความหลงไหลสุขเวทนานั้นแม้ที่เกิดขึ้นแก่เขาแล้วก็ครอบงำจิตอยู่ประเหตุที่ไม่ได้อบรมกายทุกเวทนาแม้ที่เกิดขึ้นแล้วก็ครอบงำจิตอยู่ประเหตุที่ไม่ได้อบรมจิตสุขเวทนาและทุกเวทนาทั้งสองฝ่ายที่เกิดขึ้นแก่ปุถุชนคนใดคนหนึ่งอย่างนี้ก็ครอบงำจิตอยู่ประเหตุที่ไม่ได้อบรมกายประเหตุที่มิได้อบรมจิตอกิเวสนะบุคคลผู้มิได้อบรมกายมิได้อบรมจิตเป็นอย่างนี้แหละ How อกิเวสนะ is one undeveloped in body and undeveloped in mindHere, Agibesana, pleasant feeling arises in an untaught ordinary person. Touched by that pleasant feeling, he lusts after pleasure and continues to lust after pleasure. That pleasant feeling of his ceases. With the cessation of the pleasant feeling,Painful feeling arises. Touched by that painful feeling, he sorrows, grieves, and laments. He weeps, beating his breast, and becomes distraught. When that pleasant feeling has arisen in him, it invades his mind and remains, because body is not developed.And when that painful feeling has arisen in him, it invades his mind and remains, because mind is not developed. Anyone in whom, in this double manner, arising pleasant feeling invades his mind and remains, because body is not developed, and arising painful feeling,Invades his mind and remains, because mind is not developed. In thus undeveloped in body, because mind is not developed, is thus undeveloped in body, and undeveloped in mind. ก็บุคคลผู้ได้อบรมกายได้อบรมจิตเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับแล้วมีสุขเวทนาเกิดขึ้นถูกสุขเวทนากระทบเขาแล้วไม่มีความยินดียิ่งนักในสุขเวทนาและไม่ถึงความเป็นผู้ยินดียิ่งนักในสุขเวทนาสุขเวทนานั้นของเขาย่อมดับไปเพราะสุขเวทนาดับไปทุกขเวทนาจึงเกิดขึ้นเขาเมื่อถูกทุกขเวทนากระทบเขาแล้วก็ไม่เศร้าโศกไม่เสียใจไม่รำพันไม่ตีอกกร่ำกรวนไม่ถึงความหลงไหลสุขเวทนานั้นแม้ที่เกิดขึ้นแล้วกับอริยสาวกก็ไม่ครอบงำจิตตั้งอยู่เพราะเหตุที่ได้อบรมกายทุกเวทนาแม้ที่เกิดขึ้นแล้วก็ครอบงำจิตอยู่ไม่ได้เพราะเหตุที่ได้อบรมจิตทุกเวทนาและทุกเวทนาทั้งสองฝ่ายที่เกิดขึ้นแล้วแก่อริยสาวกผู้ใดผู้หนึ่งอย่างนี้ก็ไม่ครอบงำจิตตั้งอยู่เพราะเหตุที่ได้อบรมกายเพราะเหตุที่ได้อบรมจิตอกิเวสนะบุคคลผู้ได้อบรมกายได้อบรมจิตเป็นอย่างนี้แหละ And how, Agivesana, is one developed in body and developed in mind? Here, Agivesana, pleasant feeling arises in a well-taught noble disciple. Touched by that pleasant feeling,He does not lust after pleasure, or continue to lust after pleasure, that pleasant feeling of ease ceases. With the cessation of the pleasant feeling, painful feeling arises. Touched by that painful feeling, he does not sorrow, grieve, and lament. He does not weep, beating his breast, and become distraught. When that pleasant feeling has arisen in him, it does not invade his mind and remain, because body is developed. And when that painful feeling has arisen in him, it does not invade his mind and remain, because mind is developed. Anyone in whom, in this double manner, arising pleasant feeling does not invade his mind and remain, because body is developed. And arising painful feeling does not invade his mind and remain, because mind is developed, is thus developed in body and developed in mind. สัจจกานิครนจึงได้กราบทูลว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ข้าพเจ้าเลื่อมใสท่านพระสมณโคดมเพราะท่านพระสมณโคดมได้อบรมกายแล้วได้อบรมจิตแล้ว I have confidence in Master Gautama. First, Master Gautama is developed in body and developed in mind.พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าอังคิเวสนะท่านนำวาจานี้มาพูดกระทบกระเทียบกับเราโดยแท้แต่เราจะบอกแก่ท่านว่าเมื่อใดเราโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากวังผนวดเป็นบรรพชิตเมื่อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่จิตของเรานั้นจะถูกสุขเวทนาที่เกิดขึ้นครอบงำอยู่หรือจะถูกทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นครอบงำอยู่ Surely, Agivesana, your words are offensive and discourteous, but still I will answer you, since I shave off my hair and beardput on the yellow robe, and went forth from the home life into homelessness. It has not been possible for arisen pleasant feeling to invade my mind and remain,

0: ever arisen in Master Gautama, a feeling so pleasant that it could invade his mind and remain? Has there never arisen in Master Gautama a feeling so painful that it could invade his mind and remain? พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าอกิเวสนะทำไมเวทนาทั้งสองจะไม่พึงมีแก่เราเราจะเล่าให้ฟังก็ครั้นก่อนการตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ได้มีความคิดขึ้นว่าการอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัดเป็นทางแห่งทุลีการบวชเป็นทางปลอดโปร่งการที่ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์ให้บริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังที่ขัดดีแล้วไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยต่างที่ดีเราควรโกนผมและหนวดหนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากวังบวชเป็นบรรพชิตเถิด Why not, Akibesana? Here, before my enlightenment, while I was still only an unenlightened bodhisattva, thought household life is crowded and dusty. Life gone forth is wide open. It is not easy while living in a home to lead the holy life utterly perfect and pure as a polished shell. Suppose I shave off my hair and beard, put on the yellow robe, and go forth from the home life into homelessness.
1: และได้ตรัสถึงพุทธประวัติตอนบำเพ็ญสมาบัติในสำนักอรหัตตบทอกิเวสนะก็ในการต่อมาเรายังหนุ่มแน่นแข็งแรงมีเกศาดำสนิทอยู่ในปฐมวัยเมื่อพระราชมารดาและพระราชบิดาไม่ทรงปรารถนาจะให้ผนวดมีพระพักหนองด้วยน้ำตาทรงกันแสงอยู่เราจึงโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ายยอมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้ว Later, while still young, a black-haired young man, endowed with the blessing of youth in the prime of life, though my mother and father wished otherwise and wept with tearful faces, I shaved off my hair and beard, put on the yellow robe, and went forth from the home life into homelessness.
2: เมื่อผนวดแล้วก็แสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลขณะที่แสวงหาต่างอันประเสริฐคือความสงบซึ่งไม่มีทางอื่นยิ่งกว่าได้เข้าไปหาอาราลดาบทกัลมะโคตแล้วกล่าวว่าท่านกัลมะข้าพเจ้าปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้เมื่อเรากล่าวอย่างนี้อาราลดาบทกัลมะโคตจึงได้กล่าวกล่าวว่าเชิญท่านอยู่ก่อนธรรมะนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับธรรมะที่วินยูชนจะพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองตามแบบอาจารย์ของตนเข้าถึงอยู่ได้ในเวลาไม่นาน Having gone forth in search of what is wholesome, seeking the supreme state of sublime peace, I went to Alala Karama and said to him, Friend Karama, I want to lead the holy life in this Dhamma and discipline. Alala Kalama replied, The Venerable One may stay here. This Dhamma is such that a wise man can soon enter upon and abide in it, realizing

Seeing for himself, through direct knowledge, his own teacher's doctrine. จากนั้นไม่นานเราก็เรียนรู้ธรรมะนั้นได้อย่างรวดเร็วชั่วขณะที่ปิดปากจบเจรจาปราศัยเท่านั้นก็กล่าวญาณวาทและเถรวาทได้ทั้งเราและผู้อื่นก็ทราบชัดว่าเรารู้เราเห็นเราจึงคิดว่าอรหัตตาบทกัลยาณโคตรประกาศธรรมะนี้ด้วยเหตุเพียงความเชื่ออย่างเดียวว่าเราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ก็หาไม่ได้แต่ท่านอรหัตตาบทกัลยาณโคตรยังรู้ยังเห็นธรรมะนี้ด้วยอย่างแน่นอน I soon quickly learned that Dhamma as far as mere lip reciting and rehearsal of his teaching went, I could speak with knowledge and assurance, and I claim I know and see. And there were others who did likewise. I considered, it is not through mere faith alone that Alala Kalama declares, by realizing for myself with direct knowledge, I enter upon and abide in this Dhamma. Certainly, Alala Kalama abides knowing and seeing this Dhamma. จากนั้นเราจึงเข้าไปหาอรหัตตาบทแล้วถามว่าท่านกัลยาณมะท่านประกาศธรรมนี้ว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเมื่อเราถามอย่างนี้อรหัตตาบทกัลยาณโคตรจึงประกาศอากินจัญญายตนะสมบัติแก่เราเราก็คิดว่าไม่ใช่แต่อรหัตตาบทกัลยาณโคตรเท่านั้นที่มีศรัทธาแม้เราก็มีศรัทธาไม่ใช่แต่อรหัตตาบทกัลยาณโคตรเท่านั้นที่มีวิริยะแม้เราก็มีวิริยะไม่ใช่แต่อรหัตตาบทเท่านั้นที่มีสติแม้เราก็มีสติไม่ใช่แต่อรหัตตาบทเท่านั้นที่มีสมาธิแม้เราก็มีสมาธิไม่ใช่แต่อรหัตตาบทเท่านั้นที่มีปัญญาแม้เราก็มีปัญญาทางที่ดีเราควรบำเพ็ญเพียรเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่อรหัตตาบทกัลยาณโคตรประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วยปัญญาเองเข้าถึงอยู่จากนั้นไม่นานเราก็ทำให้แจ้งธรรมะนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงแล้วแหละอยู่ Then I went to Alala Kalama and asked him, Friend Kalama, in what way do you declare that by realizing for yourself with direct knowledge, you enter upon and abide in this Dhamma? In reply, he declared the base of nothingness. I considered not only Alala Kalama has faith, energy, mindfulness, concentration, and wisdom. I too have faith, energy, mindfulness, concentration, and wisdom. Suppose I endeavor to realize the Dhamma that Alala Kalama declares he enters upon and abides in by realizing for himself the direct knowledge. I soon quickly entered upon and abided in that Dhamma by realizing for myself with direct knowledge. จากนั้นเราจึงเข้าไปหาอรหัตตาบทกัลยาณโคตรและถามว่าท่านกัลยาณมะท่านประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้หรืออรหัตตาบทจึงได้ตอบว่า
ท่านผู้มีอายุเราประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลเราจึงกล่าวว่าท่านกัลมะแม้ข้าพเจ้าเองก็เข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ Then I went to Arala Kalama and asked him, Friend Kalama, is it in this way that you declare that you enter upon and abide in this Dhamma by realizing for yourself with direct knowledge? That is the way, friend. It is in this way, friend, that I also enter upon and abide in this Dhamma by realizing for myself with direct knowledge. อรหันต์จึงได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุเป็นลาภของพวกข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าได้ดีแล้วที่ได้พบเพื่อนพรหมจารีเช่นเดียวกับท่านเพราะข้าพเจ้าประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ท่านก็ทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ท่านทำให้แจ้งธรรมใดด้วยปัญญาอันยิ่งเองข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ท่านก็ทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ท่านทำให้แจ้งธรรมใดด้วยปัญญาอันยิ่งเองท่านทราบธรรมใดข้าพเจ้าก็ทราบธรรมนั้นเป็นนั้นว่าข้าพเจ้าเป็นเช่นใดท่านก็เป็นเช่นนั้นท่านเป็นเช่นใดข้าพเจ้าก็เป็นเช่นนั้นมาเถิดบัดนี้เราทั้งสองจะอยู่ร่วมกันบริหารคณะนี้It is a gain for us, friend. It is a great gain for us that we have such a venerable one for our companion in the holy life. So the Dhamma that I declared I enter upon and abide in by realizing for myself with direct knowledge is the Dhamma that you enter upon and abide in by realizing for yourself with direct knowledge. And the Dhamma that you enter upon and abide in by realizing for yourself with direct knowledge is the Dhamma that I declare I enter upon and abide in by realizing for myself with direct knowledge. So you know the Dhamma that I know. And I know the Dhamma that you know. As I am, so you are. As you are by realizing for myself with direct knowledge. So you know the Dhamma that I know. And I know the Dhamma that you know. As I am, so you are. As you are. ทั้งที่เป็นอาจารย์ของเราก็ยกย่องเราผู้เป็นศิษย์ให้เสมอกับตนและบูชาเราด้วยการบูชาอย่างดีด้วยประการอย่างนี้แต่เราคิดว่าธรรมนี้ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานแต่เป็นไปเพียงเพื่อเข้าถึงอากินจัญญายตนะสมาบัติเท่านั้นเราไม่พอใจเบื่อนายธรรมนั้นจึงลาจากไปอกิเวสนะ First Arala Kalama, my teacher, placed me, his pupil, on an equal footing with himself and awarded me the highest honor. But it occurred to me, this Dhamma,does not lead to disenchantment, to dispassion, to cessation, to peace, to direct knowledge, to enlightenment, to nibbana, but only to reappearance in the base of nothingness. Not being satisfied with that Dhamma,
disappointed with it, I left.

0: อกิเวสนะคราวนั้นแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลขณะที่แสวงหาทางนั้นประเสริฐคือความสงบซึ่งไม่มีทางอื่นยิ่งกว่าได้เข้าไปหาอุทกะดาบทผู้รามบุตรแล้วกล่าวว่าท่านรามะข้าพเจ้าปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้อุทกะดาบทรามบุตรจึงกล่าวกล่าวว่าเชิญท่านอยู่ก่อนเถิดธรรมนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับธรรมะที่วินยูชนจะพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองตามแบบอาจารย์ของตนเข้าถึงอยู่ได้ในเวลาไม่นานจากนั้นไม่นานเราก็เรียนรู้ธรรมะนั้นได้อย่างรวดเร็วช่วงเวลาปิดปากจบเจรจาปราศัยเท่านั้นก็กล่าวญาณวาทและเถรวาทได้ทั้งเราและผู้อื่นก็ทราบว่าเรารู้เราเห็น Still in search, Agivesana, of what is wholesome, seeking the supreme state of sublime peace, I went to Uddhaka Ramaputta and said to him, Friend, I want to lead the holy life in this Dhamma and discipline. Uddhaka Ramaputta replied, The Venerable One may stay here. This Dhamma is such that a wise man can soon enter upon and abide in it by himself, realizing through direct knowledge his own teacher's doctrine. May stay here. This Dhamma is such that a wise man can soon enter upon and abide in it by himself, realizing through direct knowledge his own teacher's doctrine, may stay here. This Dhamma is such that a wise man can soon enter upon and abide in it by himself, realizing through direct knowledge his own teacher's doctrine, may stay here. This Dhamma is such that a wise man can soon enter upon and abide in it by himself, realizing through direct knowledge his own teacher's doctrine, not through mere faith alone, the Rama declared, realizing for myself with direct knowledge, I enter upon and abide in this Dhamma. Certainly, Rama abided, knowing and seeing this Dhamma. จากนั้นเราจึงเข้าไปหาอุทกาดาบทรามบุตรแล้วถามว่าท่านรามะท่านประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองด้วยเหตุเพียงเท่าไรเมื่อเราถามอย่างนี้อุทกาดาบทจึงประกาศถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติแก่เรา Then I went to Uddhaka Ramaputta and asked him, Friend, in what way did Rama declare that by realizing for himself?
1: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program.Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการ Pure Dharma ทั้ง Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทั้งเพียวดัมมะ on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทั้งเพียวดัมมะ on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง

0: วันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทั้งเพียวดัมมะ on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทั้งเพียวดัมมะ on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถาน
1: Power of Collaboration A power that uplifts people and builds resilience for the future And that power is coming to Thailand
0: ได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถาน
1: Power of Collaboration A power that uplifts people and builds resilience for the futureAnd that power is coming to Thailand.
0: จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถาน
1: Power of collaboration. A power that uplifts people and builds resilience for the future. And that power is coming to Thailand.
2: สีดา
0: ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถาน
1: Power of collaboration. A power that uplifts peopleAnd builds resilience for the future. And that power is coming to Thailand.
2: สีดา
0: ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถาน
1: Power of collaboration. A power that uplifts people and builds resilience for the future. And that power is coming to Thailand.
2: สีดา
0: ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถาน
1: Power of collaboration.A power that uplifts people and builds resilience for the future. And that power is coming to Thailand.
2: สีดา
0: ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถาน
1: Power of collaboration. A power that uplifts people and builds resilience for the future. And that power is coming to Thailand.
2: สีดา
3: President Supakon Sithichai confirmed the annual industry figures.Digital services led sector growth with 28% jump to 470 billion baht. Hardware and smart devices remain the largest segment, expanding 24% to 2.29 trillion baht. Telecommunications rose over 19% to 789 billion baht, while software services grew 16% to 270 billion baht.Marking its highest expansion rate in years. In global news, parliamentary benches in Singapore have turned to public finance as lawmakers debated a salary increase of 1 million Singapore dollars for Prime Minister Lawrence Wong. The revision lifts the Prime Minister's annual compensation to 3.6 million Singapore dollars, or roughly 2.8 million US dollars.Government leaders maintain that competitive public pay shields institutions from financial corruption. Minister in charge of the service or public service, Chan Chun-sing, defended the benchmark formula during ministerial questioning. He explained that political salaries track private sector earnings to attract seasoned administrators and corporate professionals into public office.Singapore benchmarks ministerial remuneration against the top median earnings of domestic citizens in commercial law, banking, and multinational management. In business news, Thailand's gems and jewelry industry will welcome international buyers and industry professionals to the 74th Bangkok Gems and Jewelry Fair at the Queen Sirikit National Convention Center, or QSNCC, in Bangkok through September 12th.The fair will serve as a major sourcing and business venue, connecting visitors with Thai suppliers, manufacturers, and designers across the jewelry sector. Visitors can source products and services across the supply chain, including gemstones, diamonds, pearls, finished jewelry, packaging, tools, machinery, and related solutions. The event will also feature the Designer Zone, emerging talent,business matching, seminars, and networking opportunities for buyers and other industry professionals. Thailand's gems and jewelry trade continues to expand internationally from January through June 2026.